ยังเลยตัวเลี้ยวคงหัวที่ตัวชาตัวเลี้ยดอรู้ลิเปียตาหล่อเลยยังเลยจะอีจงเนี่ยสกุลที่นั่งจะโอเจ้าวันนี้ตัวหัวคงหัวสุสัยตีเลยจากคอมมูนิตี้เนี่ยยังเลี้ยงตัวยังตัวคงเสียตัวหัวคงหัวนะยังเลยเป็นมัวอ๋อตัวคงเสียเนี่ยตัวสังบริสบุตรตาชินังเลยยังเลี้ยงก่อนจะเนี่ยจะสิงการนี่จะเนี่ยอีเสียกีตัวมันตัวเป้เป้กงโฮออตุตุโชเนียสุริโทนิลิเทตุมงสังยาเอเยลินอกะจันเนียจุดสีป้าจุดเต็นตรงกาจันเนียอิชาฟิตุมุตโรกงโฮออตุนังโชเนียเดเอเยลินอกะทะเลชิญัวเสียโตกงโฮออตุตุนังตุตุโชเนียเทเทจินจัวเทเอยังเรนอว่าเทจิเชียเทเนี่ยอยู่ว่าเจอลีเปตุเธอคงหัวเนาะสังวิทูเรียโตชาออรูลิเปียหล่อเลยยังเนี่ยลังตินอนอจีป้ามุขเนี่ยจะสังเจอเรเป็นตุสตุงจุยอว่าเนี่ยชนนตาวเอยังเรนอว่าเทจิเชียเทเนี่ยเราไปชาสอลเนี่ยชงการจะเนี่ยตัวหมูเนอะเอวิเตียออตุนั่งกงเชียนะเจแล้วรู้จักสังเกตละจะเยาว่าจะยึดเสียนอมุป้าซื้อวิธีนี้ได้เช่นเขาตื่นเราขอนงกี่ซื้อไอเทวรู้กงหัวนอวารู้กงหัวตัวปอหือยังเล่นเอาว่าที่จะเชี่ยเตะในยองกาจะเงียบก็ใช้ลิใช้เตา

ยาลีจงเนี่ยก็ที่นักจาทักกีกูยาลุแจว่าเป้มงว่าจะเจ้ากิจดักหัวกูเฉลยกูเตยขี้เมื่อขอเชิญก็ว่าว่ากิจใจมงยอดโรตีไฮแลนด์ยาลีนาทอดชาโรอีจงเนี่ยก็ที่นักจาจ้าเนี่ยจะมีตัวมีเยอะตัวมุกเกอร์เดียเฮียจะหอจ้าว่าอียาลีเป็นหอจีโป้โอโชรอเนี่ยลิเป้มุโตเป้กุเตกุเชอเตชะละชัวจะจะทั้งจะเรตัวยูตมบัวปูตัวอยู่นอละอยู่ตัววัวโชตลิเป้มุงกะลิกใจก็ฮอชิโปละฮอกะมุวะมุเกเตคอเมยูยูนอตมูเทียไอก็จะมุเตชะอเมริกาไทยเตละมันจะทั้งจะเรตัวละก็จะตัววัวโตโตขอละเกว่ามัวอยู่ใช้เสียวิเศษสิ่งใหญ่เงินเดือนตัวนิ่วตัวตื่นปูอยู่นอชิตาลินเดเป้เสียงเป้เตจิโอซาเลียนาเป้มุโตเป้ว่าบริสเบนซิดนีย์เทียแคนอินิสเวลยาเลหูมุนอมอเจยาเลอยู่แล้วคือเจี๊ยบพาราลิวต่อวัชรมตามันนั่นเอตริมงสกิจเจลินเดอร์เอวิเตียที่ฮัลโหลเชื่อรองเทเลคือคือเลยเมื่อปลุกเชื่อรองเลยเทหูอยู่มันน้องมอเจียลินเดอร์เจียู่ยอดต่อวัชรก็ว่าเลยปลุกมันเลยยาอีปลุกมังคีตัวอยู่ว่าเลยหูอยู่มันน้องเลยไอ้คนจะขันจงทักกี้จะมีตัวมีเนื้อตัวมุกเกอร์ปีเถ้าชีเถ้ามุสาเถ้าอีเถ้ายาชนตัว